่องแสงรุ่งเรืองชัยโมติไทยแม่เว้ยกับส่องแสงกันทึมร็อกสืบสารตำนานร็อกดากี้กับชุดเปิดกรุอีสานใต้สืบสารตำนานร็อกดากี้วันนี้ทั้งเทปซีดีและ VCD

0: ับกลางตลับเล็กเพื่อนคู่ตัว
1: เดินทางใกล้ไกลลบทาทาถูด้วยยามองตราถ้วยทองปวดหัวปวดฟันปวดกล้ามเนื้อ
0: ใช้ยาถ้วยทองบรรเทาปวด
1: สตรีปวดในรอบเดือน
0: ใช้ยาถ้วยทองบรรเทาปวด
1: เป็นไข
0: ้ใช้ยาถ้วยทองบรรเทาปวด
1: ถ้วยทอง

นี่แหละค่ะคือเหล่าขาวอย่างผู้เบาแง่หมอลำยาก็ออกกาลีลาชีวิตจิตใจก็เคยมันไปเลยระบบมีปัญหาก็ที่ให้ฉันเป็นผู้ชายจะขอย้อมตายและย้อมตาย

เทวดาองค์หนึ่งเหาะจากดาวว่าดึงเราเบื้องบนนับพางนาได้ล้มมหานิ่มนวลอันองค์ยืนทำมารงวงหนึ่งให้มานางก็รับไว้ด้วยใจเปลมปลีเราสุดแสนยินดีเป็นนักเป็นนางนะนางเฝ้าเชยชมนะนิยมแหวนน้อยงามท่าเพชรพลอยแล้วแพรวพราวว่าวตาน้องพลิกฟื้นตื่นใจสาลูมือของจอมฝันนะก็เที่ยวไฟฟ้าปากก็ร้องเรียกสวามีตื่นขึ้นเสียทีเถิดฝันชีวาแล้วน้องก็เล่าในเข้าความฝันด้วยอกใจสั่นจนตลอดมาสามีก็ท้ายจำนายชมตรูดังที่พอรู้กันไปตามประสาในฝันนั้นว่างน่าจะได้บุตรชายนาที่มีร่างกายงามโสภางนาเป็นที่มีกุศลนาอันเพิ่มพูนจะได้แทนคูณเราต่อไปภายหน้าจะได้บวชเลี้ยงเราตามพุทธถ้าองค์นากุศลสูงส่งเราดังเจตตนาเหมือนน้องได้ฟังสามีทักทายจะได้บุตรชายดีใจนักหนา

ไม่ใช่ควายทุยทุยฟังพี่คุยล้วนแล้วแต่น่าศรัทธาแต่พอได้เห็นใจเต้นตัวชารูปร่างขี้ยาหน้าตา

ตังมาทิยานัสังปันโนเอเตติโตภะคะวะโตตาปะติมาตตาตุตังมาทิยานัสังปันโนเอเตติโตภะคะวะโตจิตาตาปะติมาตตาตุตังมาทิยานัสังปันโนเอเตติโตภะคะวะอนาคาปะติมาตตาตุตังมาทิยานัสังปันโนเอเตติโตภะคะวะอนาคาปะติมาตตาตุตังมาทิยานัสังปันโนเอเตติโตภะคะวะตุตาอนาคาปะปะทิปะละตาตุตังมาทิยานัสังปันโนเอเตติโตภะคะวะตัสสิทาภาอะระหะสัพพิปัลลาภาตุตัมมาทิยานัสสัมปันโนเอเตติโตภะคะวาอนาคาอะระหะสัพพิปัลลาภาตุตัมมาทิยานัสสัมปัน

0: อบายมุขหนาวนจะไปถึงฟังชันบุรี
1: You're listening to Radio Is a Foreign Country.

ปท่านจรังในสิ้นนวาวาสยานนวาวายาวตาสมิกตมินโทเอตังสติงอทิตถายะพระมมเมตังวิหารังอิตัมมาหุติทินจะอนุปคัมมาสีละวาทัสเมนสัมปันโนกามเมสุวินัยยะเกตังในชาตุปาปะสายยังปุณเรติไปก็บทวัตกะปริตวันพระฤหัสอาทิลอยเกเสียละคุณนอยสาจางก็ใจเห็นนอยทิยาเตนะสาเตนะกาหามิสาตะกิริยมันนอยตารางอาวาชิตวายธรรมพลังสเรตวาปัวปะเกชินเนสาแจกพลมวาสายันสา

กิริยมกายสังสันติปาคาอปาตนาสันติปาทานอวันจันนามาตาปิตาจันเนคันตาชาตเวตาพระเตกรรมสาสันเตกันเตมา

ว่าไอ้ลุงป้าผู้บ้าฟังนั่งเป็นหมู่สินำสู้หอดบ้านว่าตุนหานว่าแล่นนำเป็นสู้ไผเนาะหาลำเป็นแฟนไผเนาะหาลำอยากตั้มเบิ่งให้มันเห็นอย่ามีกรรมมีเวรต่อพนางผู้ล้ำลองต่อพนางผู้ล้องเกี่ยว

班来金波的金来，祖班波派兰奴米扬山来欢，派阿萨兰当来祖班来来欢哦，祝你和你哦哟早日出光坤，扬米顺山多比安金尊高国王的派客。มีเตลุยนายลอยคอยจีเป้าปานลำเลกันเลสิเศร้าเต้าหวานเบาเกิบหยานซับเจอเมืองเกนซันเอโดตัวนี้ขอดีโยโหนอมบันตาเอตาเจ้าปีบ้านเล็บ้านชีหอมีไรนอนกันอ่านจบกันไหนโตหัดลุงได้พอดีกาเดี๋ยวเฮาต่างสองจบกันไหนคุณนายเปี้ยวสาดอันนี้คือบาบาถ้ามาบาดเพื่อมาตุ่นที่ยาบาดอันนี้คือบาตาที่ฟ้าบาดอันหนึ่งคือบาตาที่ฟ้าบาดอันนี้มันก็พินบาดเจ้านั่งจ้าเจ้าใหญ่สวยมึงซุ่มปานเดิมได้เกิดมาพินเจ้ากัดคนใหญ่สู่กกเก่าตาเจ้าอาจยาเลี้ยงอาจกาลาซาเดี๋ยวนี้ขอดียกหาท้าและพามือนบไหลเดี๋ยวนี้มือชิบนิ้วตึงก่อยตึงก่อยไม่ไหวกาลองและคอยนบดังเต้นนากาเกซาลำในอยู่เดเนเดี๋ยวนี้ขอดียอดเจนไว้อีต่างขันเข่าตอกตอกไม่ขอยจากหลอกบ้างไปป้ามาเดี๋ยวนี้หน้าบอลนอกหุ่นใจเอาโตตั้งเติม

กันปลาหอยจางลองที่พวกเขาตุนซานแม่งเมื่อเสียงครับขอได้ไปยันยันและไปขอหน้าหูและพ่อแม่กินเตะหอยยังไรจะก็กินลุงไก่แม่นเมื่อขอได้ไหลไฟนอกไกลในหอยไหลมาทกตีนทรายยันทรายเสียงไหลมาทกตีนฟ้าและย้อนลุงยันยานั่งไหลมาอาปากตามคัดดอกยองยืดเชียงอาแยงแม่นเมื่อหอยได้บอกกันแดดแจงหอยเล่ไหลภายนอกไกลตานอนงันเมื่อหอยเล่จำแก้มบัดนี้โกกะกินบัดเมื่อคือหอยเล่จำแก้มอันนี้โกกินไข่เมื่อเฮาพอต่อฝูงกกเก่าและคุณเฒ่าคะมาบริกาเยตนาพบมาสิกรรมกับตกพอพบหอยจางหลอกถึงชุบเล่นกินตัวนี้ตานิ่งหนองโยก้อนไหลครับพอตัวฟ้ารับกาคุ้มลงกว่านางอยู่ตามกองพอตัวล้อมรอบตามโบตองปากบองสมาใส่สองไว้ตะตะเกี่ยวอยู่ห้องตัวนี้ขอยย่อยองบังก็เนื้อโหมุนมังสักใจเจ้านั่งจางตื้นนานลาจาพอที่ยกหาทาและฝ่ามือนกใบพอที่พบเขาไหวนกนอนตื้นเกี่ยวลงยิงตามซ้ำหน้าบัดเดียวบันนี้น้องจะมาพูดทางต่างปิ้นเก่าเบาอย่าทำมังสร้างข้างเก่าต่างสามปิ้นใหญ่ขณะคอยไฟไหวโดบน้อมจะชิ้นหาต่างโหโบ

บัดเร็วบัดนี้ขอมาพบเขาไหวเสียเดียวใครคิดกว้างบัดก็ดีการคุณใจลูกเลยมาพบเขาไหวเสียเดียวคุณไผ่ปัดกองคุณพ่อกินบุญเด็กชิ้นเติมเลิศจอยกันเมื่อหน้าไหลอาบน้ำยิ้มเกี่ยวเส้นตาดองให้มันให้ไปฟอมคุ้มกายห่อนเอาจำปากหอยว่าเยาอย่ามีตีตกเสไปชิบอลเมได้ไปเห็ดเมื่อหน้าเปย์สามขาได้แต่เขาได้ไม่หลายนั้นเย็นหลังตาหายเพราะยาล้นมีจะไปเห็ดเมื่อหน้าจีไปเล่มเลยว่าแจ้งปากขาวมีจำปากหอยเขาตามขับสั่งเช่นดีควันตันดีเขาทำก็มาทำหน้าตาคอยนี่ใบไผ่เบาขึ้นขอมาดูภาพใหม่เสแล้วเมนเบพระมอนซุ้มก้นเขายิ้มใจเลยเราเมย์ปล่อยเลยมานั่งอยู่เตะเจ้าปล่อยเลยมานั่งไปเนอะลูกตัวเขาเลยมานั่งคดสโลยไว้เลยเต็มเมืองเจ้าอายุล้านเต็มเต็มเกะทำสักหน่อยข้าบาดมาลูกตัวเขาปอดีอาโหมาสตั้งนอมบันตาเขาเกะต่างสองแล้วก็จะกระยกมาทาและตามือโนบใหม่พบเขาไหวโนบนอมย่อไหวครับสาบริกาคนหนึ่งคือก็เจนจาดีแล้วก็ไหวจ้อนนาง

ไหวจะถ้าพูดง่ายๆก็ว่ามีหลักเราจะทำอะไรไม่เรามีหลักไม่หวั่นไหวไปตามเขาตามที่เขาว่าตามที่เขาเป็นกันคนอื่นก็ต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นทำไปแล้วก็